ากสันสันในก้อนประสิดูกสุปัตสังกันนิงวัจจ์ตุรงลักษณะยังดารมปัตตุสันนิเวนตันริงศาสตรานี้